ื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Mun Forward Extra 88.
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: สำหรับกิจกรรมบนเรือ Disney Cruise นะก็คืออารมณ์เหมือนเราไปเที่ยว Disneyland อะแต่อยู่บนเรือคือไม่สามารถลงไปไหนได้นะณตอนนี้แต่ไม่ต้องห่วงว่าจะเบื่อเพราะว่ากิจกรรมตั้งแต่เช้าจนหลดข้ามดึกเนี่ยคือมีกิจกรรมตลอดมีเครื่องเล่นมีอยู่3อย่างข้างบนแต่ที่คนจะนิยมที่สุดก็จะเป็น Iron Cycle Test Run ที่เป็นเหมือนรถไฟเหาะอยู่ข้างบนแต่ว่าไม่ได้ตีลังกาอะไรมากมายด้วยความที่มันอยู่บนเรือเนาะแล้วก็จะมีพวกถ่ายรูปกับแคสเมมเบอร์อะไรพวกนี้ซึ่งก็จะเป็นการจองคิวถ้าใครที่ดังมากๆอย่างมิกกี้มินนี่หรือว่าเจ้าหญิงใช้เวลาจองคิวผ่านแอปพลิเคชันนอกจากนั้นก็จะมีการกินอาหารตามห้องอาหารต่างๆซึ่งจุดเด่นของเขาคือกินเท่าไหร่ก็ได้กินไม่หยุดหย่อนคุณกินได้ทั้งวันแล้วก็เรื่องของโชว์เขาก็จะมีโชว์เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นโชว์ที่แบบเด่นที่สุดในเรือก็คือ Remember Show อันนี้นี่คือเขาจะบังคับให้ไปตามรอบแต่ส่วนโชว์อื่นๆเนี่ยนะก็แล้วแต่เราจะไปดูเลยเขาก็จะมีตารางเวลาให้เราได้ไปดูคือแบบถ้าคนที่ชอบดิสนีย์คือสนุกมากอ่ะ
0: มัน forward extra well being
1: on podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: and we'll be right back with more hits.
1: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บอ.อ.นอ.บานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook โฮม888

0: วังตาลโทร0910787777
1: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19 บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาชีพยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร0

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: mymotorhonda.com
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motorที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 9:00 น. 0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรกประจำวันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคมพุทธศักราช2569จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ย้ำทุกพื้นที่ต้องไม่ถูกละเลยเร่งดูแลประชาชนและกลุ่มเปราะบางสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แมชชีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยระบุว่าจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหลายจังหวัดในภาคใต้ยังมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วมจากฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเร่งเตรียมแผนรับมือทั้งการแจ้งเตือนภัยการจัดตั้งศูนย์พักพิงและการอุปยพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมย้ำหลักการสำคัญว่าทุกพื้นที่ต้องไม่ถูกละเลยและประชาชนต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและปลอดภัยพร้อมกันนี้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานบริหารจัดการน้ำระหว่างพื้นที่สื่อสารข้อมูลด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและเตรียมสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีพให้เพียงพอขณะเดียวกันกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 10,000 บาทค่าซ่อมแซมบ้านตามจริงไม่เกิน 100,000 บาทและกรณีเสียชีวิตรายละ2ล้านบาทปิดท้ายข่าวในช่วงแรกกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด
2: Listen to Man Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, manforward.com.
3: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ายังไม่วางแผนเรื่องภาษีก่อนสิ้นปีนี้ก็อาจจะต้องจ่ายภาษีเต็มๆแบบเดิมกันต่อไปนะครับเพราะตอนนี้กฎหมายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของเงื่อนไขพิเศษกองทุนไทย ESG กองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยที่ผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนนะครับซื้อแล้วสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้สูงสุดก็ 300,000 บาทและถือแค่5ปีแต่ถ้าเกิดคุณซื้อปีหน้าเนี่ยเพดานจะเหลือแค่ 100,000 และต้องถือถึง8ปีครับแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีประโยชน์นะครับถ้าเงินเดือนอยู่ราวๆ 26,500 บาทและไม่มีรายได้อื่นคุณก็ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วซื้อไปก็ไม่ได้ลดสักบาทครับส่วนคนที่เงินเดือน 50,000 บาทเนี่ยทุกๆ 10,000 บาทที่ซื้อจะประหยัดภาษีราวๆ 1,000 บาทครับแต่ก็ต้องคิดนะครับว่าเงินก้อนนี้จะต้องใช้ในเร็วๆนี้มั้ยเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างเนี่ยมีโอกาสขาดทุนได้เสมอแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราได้ส่วนลดในเรื่องของภาษีมา
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังMan Forward ต้องวนไป FM 103จะฟังMan Forward Extra ต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: โฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเรา
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: องตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ผัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสส.ลดพุงลดโรคก็ขอให้211
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะผอ. JIC โต้กัมพูชากล่าวหาไทยทวงประชุม JBC ย้ำเจรจาบนหลักฐานไม่ใช่คำกล่าวหาพร้อมรักษาสันติภาพแต่ต้องไม่กระทบต่ออธิปไตยของประเทศอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ตอบโต้โฆษกรัฐบาลกัมพูชาหลังกล่าวหาว่าไทยประวิงเวลาการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมหรือ JBC และขัดขวางการสำรวจและปักปันเขตแดนโดยยืนยันว่าประเทศไทยยึดมั่นการแก้ไขปัญหาเขตแดนด้วยสันติวิธีผ่านกลไกทวิภาคีที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันบนพื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศความสุจริตใจความเชื่อมั่นและการเคารพอธิปไตยซึ่งกันและกันพร้อมระบุว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและเอกสารทางการของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่รับฟังเพียงคำแถลงจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะเดียวกันการเสนอให้จัดประชุมไม่ได้หมายความว่าเงื่อนไขทั้งหมดสำหรับการประชุมหรือการลงพื้นที่จะได้ข้อยุติแล้วทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องตกลงรายละเอียดให้ชัดเจนทั้งวาระการประชุมขั้นตอนทางเทคนิคมาตรการรักษาความปลอดภัยและขอบเขตการดำเนินงานโดยไทยยังคงยึดตามถ้อยแถลงรวมเมื่อ27ธันวาคม2568ซึ่งทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการลดความตึงเครียดรักษาสถานการณ์ในพื้นที่และหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือการเผชิญหน้าพร้อมกันนี้ย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับกลไก JBC แต่ปัญหาเขตแดนต้องอาศัยเอกสารทางกฎหมายและข้อมูลทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องรวมถึงความร่วมมือไม่ใช่เพียงถ้อยแถลงผ่านสื่อเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามประเทศไทยไม่ปิดประตูการเจรจาแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความพร้อมความปลอดภัยความสุจริตใจและการเคารพต่อข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมและนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อสิทธิอธิปไตยของประเทศมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนวันพรุ่งนี้เพื่อประกอบการเดินเรือและเฝ้าระวังของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ชายฝั่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะปากน้ำแม่กองจังหวัดสมุทรสงครามน้ำขึ้นเต็มที่เวลา6:37 น.ที่ระดับ3.47 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:50 น.ที่ระดับ1.28 เมตรและที่แม่น้ำท่าจีนจังหวัดสมุทรสาครน้ำขึ้นเต็มที่เวลา6:51 น.ที่ระดับ3.36 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา0:40 น.ที่ระดับ93 เมตรจึงขอให้ผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนริมฝั่งแม่น้ำตรวจสอบช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงก่อนออกเรือหรือทำกิจกรรมทางน้ำขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งควรติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาน้ำขึ้นสูงสุดเนื่องจากระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่รายงานอันมาจากน้ำเหนือหรือฝนที่ตกสะสมจนส่งผลให้เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งในบางพื้นที่ได้ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
12: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เตือนประชาชนก่อนซื้อสินค้าผ่านเพจ Facebook ควรตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของเพจก่อนทุกครั้ง พร้อมแนะนำให้นำชื่อและเลขบัญชีผู้ขายตรวจสอบผ่านระบบไซเบอร์เช็คก่อนทำธุรกรรมเพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงหากตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์สามารถแจ้งความได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th หรือโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดนี้คือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังปอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นเช่นเรื่องของฮอร์โมนสุขภาพผิว Wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้อย่างเช่นเวชศาสตร์วิถีชีวิต Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าให้อายุยืนหรือว่ามี lifespan ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย Wellness เป็นรากฐาน Anti Aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน Longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @mumforward นะคะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟัง Mum Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Mum Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรหมวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลยเฟซบุ๊กเชียงใหม่ไล่นก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งนครสวรรค์และเหนือเขื่อนเจ้าพระยาด้านสทนชเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกส่วนน้ำท่วมปทุมธานีกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
2: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: กรมชลประทานรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาประจำวันที่11ตุลาคม2569พบว่าสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีแนวโน้มลดลงขณะที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.68 เมตรเหนือระดับทะเลปานกลางโดยมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันทั้งนี้กรมชลประทานจะติดตามและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมพร้อมขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่อกันที่ทางด้านสทช.เร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกส่วนน้ำท่วมปทุมธานีกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.รายงานสถานการณ์น้ำล่าสุดบูรณาการเร่งผลักดันน้ำฝั่งตะวันออกพบว่าบริเวณเขื่อนบางปะกงยังคงเร่งระบายน้ำได้ดีขณะเดียวกันมวลน้ำสะสมในลุ่มน้ำบางปะกงจะไหลมารวมกันจากน้ำหลากท้ายเขื่อนขุนด่านปราการชนคลองรังสิตและมวลน้ำข้ามเขตจากกรุงเทพมหานครผ่านคลองประเวศบุรีรมย์และคลองแสนแสไหลลงสู่คลองพระองค์ชายานุชิตขณะที่ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตและนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดมวลน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวและฉะเชิงเทราอย่างไรก็ดีกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนสถานการณ์ฝนล่าสุดรายภาคใน24ชั่วโมงภาคเหนือที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณฝน98มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุรินทร์74มิลลิเมตรภาคกลางจังหวัดลพบุรี20มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี38มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรี126มิลลิเมตรและภาคใต้ที่จังหวัดยะลา137มิลลิเมตรปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กับพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยดีเกลี้ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือแนวราชนาวีและเรือทำการประมงอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 8-16 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกความเร็ว 8-16นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: personal
1: Man Forward Extra Well-being
2: On podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้ก็จะแต่งเป็นมิกกี้แต่อย่างหญิงนี่เราชอบ Toy Story เราก็ตกแต่งเป็นธีมของไอ้ตัว Green Man ตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋าวางไว้หน้าห้องใครที่ชอบห้องเราเขาก็จะเอาของมาหย่อนมาหย่อนเหมือนกับว่าให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงอ่ะทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากนี่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

One Forward Extra. We play all the hits.

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: MacBook BNT Make Home
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Facebook Bien Team Make Home
1: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: dekat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

ักทายกันในมื้อกลางวันนะครับเที่ยงกว่าๆแบบนี้ที่มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า FM 88 11ตุลาคมวันอาทิตย์นะครับที่แสนสุขของคุณทุกคนเลยหวังว่าเพลงจะโดนใจนะฮะเจภัสวัตมาแล้วครับมาพร้อมกับเพลงและข่าวสารนะครับในช่วงกลางวันเสาร์อาทิตย์นะฮะตอนนี้ก็มีความพร้อมการจัดงานประเพณียี่เปง2569นะครับคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่อนุญาตให้สามารถจะปล่อยโคมในประเพณียี่เปงได้เพียง2วันนะครับตามประกาศนะ 24-25 พฤศจิกายนนี้โดยโคมลอยและพลุอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะช่วงเวลา 1 ทุ่มจนถึงตีหนึ่งของวันถัดไปทั้ง2วันนะฮะแล้วก็ต้องปล่อยในพื้นที่ที่รับอนุญาตเท่านั้นนะครับส่วนโคมควันเนี่ยอนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันกระทงเล็กเวลา 10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเท่านั้นนะครับผู้ใดฝ่าฝืนลักลอบนะครับจุดแล้วก็ปล่อยโคมพลุโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเลยนะหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำตามกฎกติกามารยาทที่เขาวางเอาไว้กันด้วยแล้วกันนะครับ

0: หมดเวลาในครึ่งชั่วโมงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อนะฮะมาซอนิตนะครับมาร์ชเมลโล่แล้วก็เคนบราวน์ Earrings นะครับจากมาลคัมทอดรวมถึงสวิมจาก BTS ด้วยคลิกฟังออนไลน์ได้นะครับ live.man/extra.com นะฮะ
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra
3: ที่บ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร0

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น. 0 วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมสะอาดครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่9ฝนตกหนักถึงหนักมากถึง13ตุลาคมนี้ภาคใต้เตรียมรับฝนตกหนักกรุงเทพมหานครยังมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียเสียชีวิตนับ10รายบาดเจ็บกว่า300คนสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยปรับเพิ่มจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักมากร่วมกับจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่งสำหรับวันนี้มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีส่วนพื้นที่ที่อาจมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนหลายจังหวัดในภาคใต้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามประกาศพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ทางน้ำไหลผ่านต่อกันที่เกิดเหตุโจมตีสนามบินในกรุงริยาดเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียเสียชีวิตนับ10รายบาดเจ็บกว่า300คนสำนักข่าว CNN รายงานเหตุโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของประเทศซาอุดิอาระเบียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและบาดเจ็บมากกว่า300คนโดยผู้เสียชีวิตมีทั้งชาวซาอุดิอาระเบียบังกลาเทศสหรัฐอเมริกาจอร์แดนปาเลสไตน์ซีเรียซูดานและอียิปต์ขณะที่ผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลทางรถยนต์และเฮลิคอปเตอร์โดยบางรายมีอาการวิกฤตด้านสำนักข่าว AP รายงานว่ากองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดีอาระเบียกล่าวโทษกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีพร้อมระบุว่าเป็นอาชญากรรมสงครามและประกาศจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามกลุ่มฮูตียังไม่มีแถลงการต่อข้อกล่าวหานี้แม้ก่อนหน้านี้จะกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียโจมตีสนามบินในกรุงซานาและเคยอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีสนามบินริยาดเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
3: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัยประชาชนระวังกลลวงจากมิจฉาชีพ3รูปแบบรูปแบบแรกคือการส่ง SMS ปลอมเป็นหน่วยงานรัฐอ้างคืนเงินภาษีหรือสิทธิประกันสังคมพร้อมส่งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปปลอมเพื่อเข้าควบคุมโทรศัพท์และดูดเงินจากบัญชีธนาคารรูปแบบที่2เป็นการข่มขู่ทางโทรศัพท์อ้างว่าผู้เสียหายมีความเกี่ยวข้องกับคดีความหรือพัสดุผิดกฎหมายก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมหรือใช้เทคโนโลยี Deepfake สร้างความน่าเชื่อถือและหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีและรูปแบบที่3คือการหลอกสร้างความสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดียก่อนชักชวนลงทุนผ่านแพลตฟอร์มปลอมช่วงแรกอาจได้ผลกำไรจริงแต่เมื่อโอนเงินจำนวนมากกลับไม่สามารถถอนเงินได้อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกดลิงก์จากแหล่งที่มาที่ไม่น่าเชื่อถือไม่โอนเงินให้บุคคลที่ไม่รู้จักและตรวจสอบข้อมูลการลงทุนผ่านแอป SEC Check First ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งหากถูกหลอกสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่ออายัดบัญชีปลายทางและลดความเสียหายทางนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามการแจ้งเตือนภัยได้ใน SOS Alert ค่ะเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Forward Extra Smart Money
1: สำหรับคนที่ยังงงนะครับว่าทำไมส่งประกันสังคมมาตรา33มานานพอออกจากงานประจำมาส่งมาตรา39ต่อเนี่ยบำนาญกลับลดลงก็เพราะว่าสูตรในวันนี้เนี่ยเขาคิดบำนาญจากเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายนะครับและมาตรา39ก็ใช้ฐานเงินเดือนแค่ 4,800 บาทเช่นถ้าส่งมาตรา33มาครบ15ปีแล้วมาส่งมาตรา39ต่ออีก5ปีบำนาญอาจจะเหลือเดือนละ 1,320 บาทก็ได้แต่ก็ต้องมองอีกมุมนึงนะครับว่ามาตรา39เนี่ยเขาส่งเดือนละ432บาทเท่านั้นเขาส่งน้อยกว่าครับทีนี้พอสูตรเดิมเนี่ยดันดึงช่วงที่เคยส่งเยอะให้ต่ำตามมาด้วยก็เลยมีสูตรใหม่ที่ชื่อว่าแคร์ครับคิดจากเงินเดือนตลอดชีวิตการทำงานซึ่งครม.เนี่ยผ่านหลักการแล้วแต่ยังไม่บังคับใช้นะครับทีนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าบอร์ดประกันสังคมที่เพิ่งเลือกตั้งผ่านกันมาเนี่ยเขาจะเร่งการใช้สูตรใหม่นี้ได้เร็วแค่ไหนนะครับและก็ต้องบริหารกองทุนให้ได้อยู่ได้ยาวๆด้วย
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไป

ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ทอม
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ันฟรีฟรีมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะปภ.ส่งเซลล์บลอดแคสต์แจ้งเตือนอำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีรับมือฝนตกหนักผู้อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดี

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
4: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอหนองยาปล่องจังหวัดเพชรบุรีและคาดการว่าจะยังมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและนายกอปท.ในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่ปภ.เผยอุทกภัยยังท่วม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครกระทบกว่า 3.15 ล้านคนส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำเพิ่มเร่งให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศล่าสุดยังมีน้ำท่วมใน21จังหวัดและกรุงเทพมหานครครอบคลุม104อำเภอ893ตำบลและ 6,673 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1.13 ล้านครัวเรือนรวมกว่า 3.15 ล้านคนครอบคลุมทั้งภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกโดยจังหวัดฉะเชิงเทรายังคงมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่จังหวัดพิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกมีระดับน้ำทรงตัวส่วนอีก15จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีระดับน้ำลดลงสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างได้แก่กรุงเทพมหานคร 329,000 ครัวเรือนปทุมธานี 246,818 ครัวเรือนและสมุทรปราการ 223,346 ครัวเรือนแม้ระดับน้ำจะลดลงแต่ยังต้องเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ระดมกำลังและเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนพร้อมสำรวจความเสียหายฟื้นฟูที่ที่สถานการณ์คลี่คลายและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์โดยเร็วปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตะลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือค่ะที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:21 นที่ระดับ2เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:32 นที่ระดับ83เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอม9และบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:30 นที่ระดับ3เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:26 นที่ระดับ65เซนติเมตรจังหวัดชลบุรีบริเวณอ่าวสัตหีบและพัทยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:23 นที่ระดับ2เมตร79เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 23:28 นที่ระดับ1เมตร22เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณฝั่งทะเลอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 23:21 นที่ระดับ3เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:11 นที่ระดับ80เซนติเมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุก็แค่

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนลองซิวิตี้อยากมีชีวิตยืนยาวอย่างไรไม่ให้ชีวิตที่ยาวขึ้นกลายเป็นชีวิตที่ไร้คุณค่าเคยย้อนถามกลับตัวเองกันไหมคะว่าถ้าเราอายุยืนขึ้นอีก20ปีแล้ว20ปีนั้นเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรดังนั้นลองซิวิตี้ที่ดีจึงไม่ควรวัดเพียงแค่เราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่ควรถามต่อด้วยว่าช่วงที่เรายังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองและทำสิ่งที่มีความหมายได้นั้นจะยาวนานแค่ไหนซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่นิยาม Healthy Aging ว่าเป็นการพัฒนาและรักษา Functional Ability หรือความสามารถในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นค่ะการเตรียมตัวเพื่อลองชีวิตี้เราควรเตรียมอย่างน้อย4เรื่องไปพร้อมกัน1ร่างกายต้องยังใช้การได้มีกล้ามเนื้อเดินเองได้2สมองต้องยังอยากเรียนรู้มีเรื่องใหม่ให้คิดให้ทําพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ3ต้องมีคนที่อยากใช้ชีวิตด้วยครอบครัวเพื่อนหรือว่าสังคม4ต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้อยากตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้ดังนั้นเป้าหมายของลองชีวิตี้อาจไม่ใช่เพียงแค่มีชีวิตยืนยาวแต่อาจเป็นถ้าฉันมีโอกาสอยู่ถึง100ปีฉันจะเป็นคนอายุ100ปีที่ยังพอดูแลตัวเองได้มีบางอย่างให้เรียนรู้มีบางคนให้ดูแลและมีบางสิ่งที่อยากทำบนโลกใบนี้ถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้ค่ะโดยพิมพ์ H ตามด้วยคำถามส่งมาที่ LINE @monthforward
0: Month Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องวนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องวนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะ

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
1: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
3: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: กันฟรีฟรีมัน forward แท็กแท็ก
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.ส่งเสียงบรอดแคสต์แจ้งเตือนจังหวัดราชบุรีรับมือฝนตกหนักระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองให้ยกของขึ้นที่สูงด้านบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็นไปด้วยความคึกคักผู้ประกันตนเดินทางใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดาชี
1: สนับสนุนโดย
2: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองราชบุรีอำเภอบ้านโป่งอำเภอโพธารามอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอบางแพอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงขอให้ดูแลกลุ่มเปราะบางให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงทางด้านบรรยากาศการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักผู้ประกันตนเดินทางใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องบรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมวันนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องขณะที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหัตถริพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมได้เปิดเผยถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านเรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสาขาประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึงเวลา16นาฬิกาปิดท้ายกันที่รายงานระดับน้ำขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในแม่น้ำบางปะกงและแม่น้ำประแสในวันพรุ่งนี้วัดจากระดับน้ำลงต่ำที่สุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับปากน้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นที่ระดับ2เมตร96เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:41 นที่ระดับ66เซนติเมตรและที่ปากน้ำประแสจังหวัดระยองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:15 นที่ระดับ2เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา22:47 นที่ระดับ96เซนติเมตรปิดท้ายข่าวในช่วงนี้กันที่ SOS Alert ครับ
4: ศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเตือนประชาชนให้ใช้โซเชียลมีเดียอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลล่วงไหลซึ่งอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมหรือเชิงพาณิชย์ได้โดยขอให้หลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลสำคัญเช่นเลขบัตรประชาชนที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสมไม่กดลิงก์หรือดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือตรวจสอบการอนุญาตของแอปพลิเคชันและใช้รหัสผ่านที่คาดเดายากไม่ซ้ำกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานออนไลน์และทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Sengkat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: คือถ้าใครไปดิสนีย์เนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะต้องมีอุปกรณ์มีเครื่องหัวมีการแต่งตัวมีแบบชุดอะไรที่แบบว่าสไตล์ดิสนีย์ใช่ไหมล่ะซึ่งนี่ก็จะเป็นตัวละครดัฟฟี่ที่โด่งดังมากๆในเอเชียโดยเฉพาะนะคะคือปัจจุบันนี้เนี่ยดิสนีย์แลนด์มีทั้งหมด6แห่งด้วยกันทั่วโลกเขาเริ่มต้นมาจากที่ LA ก่อนเป็นต้นกำเนิดที่แรกเลยตามมาด้วยที่ฟลอริดาเขาจะใช้ชื่อว่า Walt Disney World Resort เพราะว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะใหญ่ที่สุดใน6แห่งเลยตามมาด้วยโตเกียว Disney Resort แล้วก็จะเป็น Euro Disney ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อเป็น Disneyland Paris แล้วก็ในเอเชียแห่งแรกคือที่ฮ่องกง Disneyland อันนี้จะขนาดเล็กกระทัดรัดนิดนึงนะคะแต่ก็เที่ยวสนุกอยู่รวมถึงอีกหนึ่งที่ที่สุดท้ายที่เพิ่งเปิดเมื่อไม่นานมานี้นะคะก็คือที่เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing
2: on Podcast
0: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแท้

0: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดและหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับปภ.ส่งเสบรอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักจังหวัดกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำริมคลองที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสาย

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิพลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
2: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอไซโยกอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอศรีสวัสดิ์อำเภอบ่อพลอยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงต่อกันที่รัฐบาลสั่งคุมราคาสินค้าช่วงกินเจผนึกผู้ค้าลดสูงสุด 50% เตือนฉวยโอกาสขึ้นราคามีโทษทั้งจำและปรับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจปี2569ระหว่างนี้ถึง18ตุลาคมรัฐบาลมอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและดูแลความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคพร้อมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569ร่วมกับพันธมิตร45รายห้างร้านและร้านอาหารนำวัตถุดิบและอาหารเจกว่า852รายมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 50% นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงผลผลิตผักสดจากเกษตรกรเข้าสู่ตลาดกลาง4แห่งได้แก่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายและช่วยลดต้นทุนให้ประชาชนสำหรับสถานการณ์ราคาผักที่ปรับตัวสูงขึ้นจากเหตุอุทกภัยขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนผู้ค้าให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าอย่างชัดเจนหากฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่มีเหตุผลอันควรอาจมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ขณะเดียวกันรัฐบาลแนะนำให้ประชาชนรับประทานอาหารเจอย่างถูกหลักโภชนาการโดยเลือกโปรตีนจากพืชให้หลากหลายเพิ่มผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มและระวังอาหารเนื้อสัตว์จำแรงที่มีโซเดียมและไขมันสูงเพื่อช่วยลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปิดท้ายกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 17:40 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:49 นดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:05 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:17 นอ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:00 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 นจุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:13 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:14 หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:01 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:08 ทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล
6: คุณกำลังฟัง

0: สียงจำกัด Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ถ้ามีคนมาบอกคุณนะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายแล้วถ้าโดนมิจฉาชีพหลอกเดี๋ยวธนาคารก็จะคืนเงินให้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับพ.ร.ก.ไซเบอร์ที่เขาใช้ตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับที่ให้ธนาคารร่วมรับผิดชอบเขาจะรับผิดชอบเฉพาะกรณีที่ธนาคารไม่ทำตามมาตรฐานที่แบงก์ชาติกำหนดนะครับถ้าเกิดเราโอนเงินเองแล้วธนาคารก็ทำครบทุกอย่างตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นเอาคืนจากบัญชีปลายทางที่เราโอนไปนะครับหรือนั่นก็คือมิจฉาชีพนั่นเองและข่าวดีตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางปปง.จะคืนเงินผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอคำสั่งศาลแต่จะคืนเฉพาะเงินที่ถูกระงับไว้ทันนะครับส่วนเงินที่โอนไปแล้วหายไปแล้วโอกาสจะได้คืนอันนี้แทบจะไม่เหลือเลยนะครับฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณโดนหลอกคุณต้องมีความเร็วครับเร็วที่จะรู้ตัวและเร็วที่จะโทรสายด่วนธนาคารหรือโทรไปที่ศูนย์ AOC 1141ให้เร็วที่สุดนะครับคุณสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็แจ้งความออนไลน์ไว้แล้วก็ต้องยื่นขอเงินคืนภายใน90วันผมเชื่อว่ากฎหมายช่วยได้แค่ครึ่งทางครับอีกครึ่งทางก็คือสติของเราต้องมีตลอดเวลาครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟัง Man Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟัง Man Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ชิดแจปานิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ

0: ซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิกแจ็คนี้

0: ต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook Taiwan Construction
1: Taiwan Construction
2: Month Forward Extra We play all the hits

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ Plug-in Hybrid ชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสหนุนลงทุนสูงสุด 10,000 บาทตั้งเป้าสร้างอาชีพ 10,000 รายสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: นายกิติวัฒน์ปัจฉิมนายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงพาณิชย์มุ่งลดภาระค่าครองชีพควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนเปิดโอกาสให้ประชาชนเริ่มต้นธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐานและองค์ความรู้รองรับตั้งแต่เปิดโครงการเมื่อเดือนกรกฎาคม2569มีแฟรนไชส์ซอเข้าร่วมและแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์กรมแล้ว109รายและมีผู้สมัครแพ็กเกจแฟรนไชส์493รายโดยผู้สมัครจะได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารก่อนพิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนตามหลักเกณฑ์โครงการกำหนดวงเงินช่วยเหลือร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทตั้งเป้าสร้างอาชีพให้ประชาชน 10,000 รายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังร่วมมือกับสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษและการค้ำประกันสินเชื่อพร้อมประสานบริษัท CPXตราจำกัดมหาชนสนับสนุนพื้นที่ค้าขายในโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมกว่า 10,000 จุดโดยให้ใช้ฟรีค่าเช่า6เดือนรวมถึงความร่วมมือจากสมาคมตลาดสดไทยและ PTT Station ในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโครงการคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 1,100 ล้านบาทและได้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือนธันวาคม2570เพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์หรือโทร1570ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้นรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าในขณะที่ลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวส่งผลทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจายส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันทะเลมีคลื่นเล็กน้อยด้วยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับทวีขึ้นในตอนบ่ายและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเล มีคลื่นสูง 1-3 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 1-3 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-3 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: ียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนช่วงนี้นะคะเราได้ยินคำว่า longevity wellness และ anti aging กันบ่อยมากค่ะหลายคนคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนี้แท้จริงมีความเกี่ยวข้องกันแม้ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว anti aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอันไม่สมควรคือความเสื่อมเร็วกว่าวัยที่ควรเป็นค่ะเช่นการดูแลฮอร์โมนสุขภาพผิวการป้องกันโรคเรื้อรังการปรับพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ร่างกายเสื่อมช้าลง wellness คือการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงการไม่มีโรคนะคะแต่เป็นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีมักจะมีการนำศาสตร์ในการดูแลสุขภาพอื่นๆมาร่วมประยุกต์ใช้เช่นไลฟ์สไตล์เมดิซินหรือเวชศาสตร์วิถีชีวิตเช่นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายรับประทานอาหารที่เหมาะสมและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งที่เป็นพิษอย่างนี้เป็นต้น Longevity เป็นแนวคิดที่ก้าวไปอีกขั้นค่ะซึ่งอันที่จริงไม่ได้ตั้งเป้าแค่ให้อายุยืนหรือว่ามีไลฟ์สแปนที่ยืนยาวแต่ยังหมายถึง Health Span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีที่ยาวนานที่สุดค่ะซึ่งเราสามารถเดินเองคิดเองใช้ชีวิตได้อย่างมีอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ดังนั้นเปรียบเทียบกันเข้าใจง่ายๆก็คือ wellness ดูแลสุขภาพในทุกมิติ anti aging คือชะลอความเสื่อม longevity คือเป้าหมายในการมีชีวิตที่ยืนยาวพร้อมมีคุณภาพชีวิตที่ดีดังนั้นทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันนะคะ wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการนั่นเอง
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE Assign มันฟอร์เวิร์ดและร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผู้สนิษฐานสืบน้ำพลอยค่ะรัฐบาลสั่งคุมเข้มสถานดูแลผู้สูงอายุ 1,203 แห่งทั่วประเทศฝ่าฝืนเจอโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีปรับ 100,000 บาทอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดาชี
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
3: างสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับข้อร้องเรียนกรณีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงมีการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการโดยมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขกำกับดูแลมาตรฐานสถานประกอบการอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัยของผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงโดยปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.จำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศโดยสบส.ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเร่งตรวจประเมินสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพุทธศักราช 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบมุ่งเน้น3ด้านได้แก่มาตรฐานสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยและรองรับเหตุฉุกเฉินและมาตรฐานการให้บริการที่เหมาะสมโดยต้องมีบุคลากรตามเกณฑ์และให้บริการภายในขอบเขตใบอนุญาตที่ได้รับนอกจากนี้รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนเพื่อยกระดับคุณภาพบริการและป้องกันการกระทำผิดที่ละเมิดสิทธิผู้รับบริการพร้อมเตือนผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาในลักษณะกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช 2541 มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแนะนำวิธีป้องกันตนเองและเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้โดยเริ่มจากการตั้งสติประเมินสถานการณ์หลีกเลี่ยงการเข้าไปหลบในจุดอับของอาคารหรือห้องน้ำหากอยู่ในตัวอาคารให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดหากไม่มีความร้อนสามารถเปิดประตูได้หมอบต่ำคลานหนีควันและใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากเพื่อลดการสูดดมควันเข้าร่างกายหากเสื้อติดไฟห้ามวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกลามให้รีบถอดเสื้อออกหรือกลิ้งไปมาให้ไฟดับและพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดโดยใช้ทางออกหรือบันไดหนีไฟและเมื่อออกจากอาคารแล้วห้ามกลับเข้าไปในตัวอาคารอีกเพราะอาจถูกไฟคลอกได้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

0: Sign Man Forward
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra

0: จับคู่กันได้โซมากนะครับนี่คือ Post Malone แล้วก็ The Weeknd นั่นเองกับ One Right Now นะครับสวัสดีคุณฟังด้วยครับ DJ Bo ต้อนรับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra
1: This is Man Forward Extra 88
0: เจอกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะฮะสำหรับผม DJ Bo วันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเจอ DJ J พัศวัตรนะครับส่วนวันนี้ใครอยากฟังเพลงอะไรแนะนำได้เลยพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @ Man Forward ครับ

0: วันนี้มีข่าวน่ายินดีนะครับมาเล่าให้ฟังกันนะครับจาก Facebook The Rankings นะฮะเขามีการจับอันดับต่างๆนะครับมากมายแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับคือ10จังหวัดที่เจริญที่สุดของประเทศไทยปี69นะครับโดยใช้ตัวชี้วัดในการจัดอันดับเนี่ยคือเศรษฐกิจการลงทุนขนาดเศรษฐกิจรายได้การลงทุนภาครัฐและเอกชนภาษีแล้วก็งบประมาณท้องถิ่นนะฮะโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การคมนาคมด้วยนะครับเชียงใหม่อยู่ในท็อป10ด้วยนะครับแต่ไม่มีการจัดเรียงอันดับแต่อย่างใดนะ10อันดับในประเทศในจังหวัดที่เจริญที่สุดคือเชียงใหม่โคราชกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการชลบุรีระยองภูเก็ตแล้วก็สงขลานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงเนาะแล้วกลับมาฟังเพลงกันต่อละกันเนาะเพลงไหนที่อยากฟังก็แจ้งได้ครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: นอกเหนือจากกิจกรรมของดิสนีย์เองแล้วนะก็มีกิจกรรมที่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดน่ะเขาเรียกว่า Pixie Dust Pixie Dust คือการมอบของรางวัลให้เอาไปหย่อนอารมณ์เหมือนแบบบัดดี้อารมณ์ประมาณนั้นที่แบบเราเตรียมของเอาไปสลับสับเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันแต่นี้มันเกิดมาจากการที่เราตกแต่งห้องคือบอกเลยว่าแต่ละห้องนี่คือจัดเต็มมากคนที่ชอบมิกกี้ก็จะแต่งเป็นมิกกี้แต่อย่างหญิงนี่เราชอบ Toy Story แล้วก็ตกแต่งเป็นธีมของไอ้ตัว Green Man ตกแต่งเสร็จปุ๊บก็จะมีกระเป๋าวางไว้หน้าห้องใครที่ชอบห้องเราเขาก็จะเอาของมาหย่อนมาหย่อนเหมือนกับว่าให้เป็นของรางวัลของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆอันนี้คือของที่ระลึกที่หญิงเนี่ยทำไปแจกคนอื่นพับได้แล้วก็ทำเป็นที่ระลึกว่าเนี่ยมาเที่ยวเรือนะส่วนอันอื่นที่หญิงได้มาจากคนอื่นก็จะเป็นเซตนี่นะคะข้างในก็จะมีขนมนมเนยดูสิอันนี้เป็นแหวนเป็นลูกอมเจ้าหญิงก็มูลค่าไม่ได้อะไรมากมายอ่ะแต่ว่ามันก็เป็นความสนุกที่ผู้โดยสารบนเรือเนี่ยนะเขาคิดเองเอามาตกแต่งเองคือสนุกมากที่เป็นกิจกรรมที่แบบว่าชอบที่สุดบนเรือเลยก็ว่าได้ที่หญิงเอามานี่แค่ส่วนหนึ่งนะคือจริงๆแบบเยอะมากแต่ว่าขนมาไม่หมดค่ะ
1: มัน forward extra well being
2: on podcast
1: ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
4: เมื่อก่อนจะฟังมัน forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน forward extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มัน forward แท็กกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆ

0: ได้เวลาที่เราจะต้องไปฟังข่าวละ1ทุ่มนะฮะถึง1ทุ่มครึ่งทาง FM 88ฟังข่าวกันไปส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงแวบเข้ามาทางออนไลน์สิครับทางออนไลน์ผมเปิดเพลงเพราะๆให้อยู่นะอย่างเช่นเพลงนี้ Havana Camila Cabello นะครับรอคุณอยู่แล้วก็เพลงนี้ด้วยBack to Friends นะฮะจาก Somber และน้องเจนนี่สดสวยกับเพลง Less Than a Lover นะครับนี่คือ3เพลงที่คุณจะได้ฟังในออนไลน์เข้ามาสิที่ live.man/extra.com ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวมารวมตัวกันเจอกัน1ทุ่มครึ่งนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Mun Forward Extra

0: เชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ
3: ์เปิดเบอร์ใหม่แบบเติมเงินกับซิมไมคุ้มยังไงอ่ะ
4: จ่ายน้อยแค่ร้อยเดียวก็เล่นเน็ตได้เพลงมาจะ call chat post up เต้นตัดหรือปัดไทยก็คุ้มแบบ
3: oh my gosh
4: เปิดเบอร์ใหม่แล้วเลือกแพ็กเน็ตไม่อั้นหรือเน็ตแรงก็คุ้มทุกโปร oh my god คลิกเลย mybynt.com
5: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: break my heart.
1: Hit music. Monthly extra.
2: Yeah, I'm not sure.

0: ังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ11เชียงใหม่ FM 88.0 MHz Man Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: สายมั่นฟอร์เวิร์ด
1: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมั่นฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า

มีคนถามถึงมัน forward tap tag วันนี้มีแจกไหมเสาร์อาทิตย์เราไม่มีแจกนะจ๊ะแต่ว่าหลายคนก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะยังไม่รู้จักเนาะมัน forward tap tag คืออะไรก็คือไอเทมสุดพิเศษที่เราแจกกันในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คุณสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ยไปประกอบเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแตะที่มือถือของคุณนะครับสามารถฟังมัน forward extra ได้แบบทันทีเลยนะครับไม่ต้องเสิร์ชหานะฮะไม่ต้องหมุนหาคลื่นอย่างเงี้ยเอาตัวนี้ไปแตะได้เลยวิธีการจะได้ก็คือคุณจะต้องฟังมัน forward extra วันจันทร์ถึงศุกร์ช่วง 18:00 นจนถึง 20:30 นนะครับแล้วก็รอกิจกรรม DJ เขาจะบอกนะครับ DJ เจเนี่ยจะบอกหัวข้อในแต่ละวันแล้วก็ตอบคำถามเข้ามาง่ายๆเลยนะครับแต่อื่นใดต้องลงทะเบียนก่อนเข้ามาที่ LINE @man forward ของเรากดตรงเมนูเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็กดที่ลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยรอลุ้นกันได้เริ่มจันเริ่มมาแล้ว1 สัปดาห์แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันได้จันทร์อังคารถึงศุกร์เลยนะครับ

0: นะ
1: ยังเปิดเพลงได้ไม่สะใจเท่าไหร่เลยนะครับแต่ว่าก็ต้องไปฟังข่าวกันอีกแล้วใช่ไหมนะครับไม่เป็นไรชั่วโมงหน้ายังอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะครับอัปเดตข่าวนิดนึงก็แล้วกันนะครับเขาบอกว่าผู้ประกอบการเขาต้องเที่ยวคาดว่าปีนี้คนไทยเนี่ยจะเที่ยวต่างประเทศนะครับราวๆ 15.6 ถึง 16.3 ล้านคนเลยทีเดียวเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นนะ 20 ถึง 25% จากปีก่อนเลยทีเดียวนะครับจุดหมายอันดับ1ตอนนี้เป็นที่ไหนรู้ไหมประเทศจีนนะคะปีที่แล้วเนี่ยคนไทยไปกว่า3ล้านคนปีนี้คาดจะโตขึ้นอีก 30% หรือว่าแตะ4ล้านคนเลยทีเดียวส่วนญี่ปุ่นก็ยังฮิตอยู่เพราะว่ายอดเงินเยนเงินเยนเนี่ยมันอ่อนตัวใช่ไหมยุโรปแล้วก็เกาหลีใต้ก็เริ่มฟื้นตัวแล้วเกาหลีใต้นี่หลายคนห่างเพราะว่ามันต้องไปลุ้นตอมองไงใช่ป่ะนะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังข่าวกันแป๊บนึงหลังข่าวกลับมามีเพลงนี้รออยู่ครับซุปเปอร์โลลี่ได้ฟังแน่นอนนะครับและเพลงนี้จากโอลิเวียโรดิโก้ด้วยยังคงอยู่กับดีเจโบต่อนะครับในชั่วโมงหน้าอีกครึ่งชั่วโมง2ทุ่มถึง2ครึ่งครึ่งอ่ะเดี๋ยวหลังข่าวเรามาเจอกันครับ
2: คลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้า
3: Stay with us and we'll be right back with more hits.Month Forward Extra 88
4: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศักดิ์ครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชิญถุงยางชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจพร้อมกันนี้ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนซึ่งต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ไปได้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนประกอบกับพื้นที่ชุมชนติดริมคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณโรงเรียนทำให้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอาทิตู้น้ำดื่มตู้แช่เครื่องดื่มตู้แช่อาหารในโรงอาหารสหกรณ์รวมทั้งบ้านพักครูได้รับความเสียหายส่วนชุมชนยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่พักต้องใช้เรือในการสัญจรทำให้ไม่สามารถออกมารับอาหารได้ผู้ประสบภัยต้องการถุงยางชีพรวมทั้งสิ่งของจำเป็นในการดำเนินชีวิตทั้งนี้โรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้ตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งภายหลังน้ำลดจะพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าในร้านสหกรณ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
8: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
0: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่12ถึง17ตุลาคม69ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ตอนนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: man forward
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

0: to
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะกับคลื่นลูกใหม่ Connect มัน Forward Extra นะฮะเพลงนี้ Happy For You จาก Lucas Graham นั่นเองนะครับสำหรับคนที่ถามถึงเพลงนี้มาเดี๋ยวเปิดให้ฟังเดี๋ยวเปิดให้ฟังรับเพลงไหนที่คุณอยากจะฟังเพิ่มเติมอีกแล้วก็บอกมาได้เลยนะครับพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ LINE @manforward ช่วงสุดท้ายกับผมดีเจโบแล้วจ้า

0: และบายบายไปกับเพลงนี้นะครับ Animal จาก Cat's Eye นั่นเองนะครับวันอาทิตย์เนาะพักผ่อนกันมาอย่างเต็มที่แล้วดังนั้นพรุ่งนี้ทำงานกันตามปกตินะฮะขอให้เจอฝนฟ้าน้อยหน่อยก็แล้วกันนะฮะอู้ยมีคำทำนายบอกว่าจะตกกันแบบทั้งวี่ทั้งวันอีกแล้วน่ากลัวจริงๆเลยทีเดียวนะครับไม่เป็นไรให้กำลังใจทุกคนก็แล้วกันขอให้เป็นไม่เป็นไปตามที่เขาคาดไว้ก็แล้วกันนะมาได้แต่มาแบบซอฟๆหน่อยก็แล้วกันนะครับดีเจโบจะกลับมาอีกทีนึงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นที่มันForward Extra นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอลากลับบ้านก่อนก็แล้วกันใครที่อยากจะได้มัน Forward Tap Tag ลุ้นกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแต่ว่าตอนนี้ลงทะเบียนก่อนก็ได้นะลงทะเบียนให้พร้อมเอาไว้ก่อนเลยนะครับเข้ามาที่ LINE Man Forward กดตรงเมนูนะครับแล้วก็กดตรงลงทะเบียนพิมพ์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาลุ้นกันนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: มันForward Extra Smart Money
1: ธนาคารจะใช้5เรื่องตัดสินครับว่าถ้าเกิดคุณยื่นกู้เนี่ยเขาจะให้คุณกู้ได้หรือเปล่าซึ่งก็จะมีอยู่เรื่องนึงครับที่คุณสามารถควบคุมเองได้เคยมีข้อมูลออกมาบอกนะครับว่าธนาคารเนี่ยจะดูนิสัยการจ่ายหนี้ของเราครับดูรายได้เทียบกับหนี้ที่มีอยู่แล้วก็ดูเงินเก็บดูหลักประกันและดูสภาพเศรษฐกิจซึ่งถ้ามองแบบนี้แล้วเนี่ยรายได้เพิ่มทันทีคงจะยากนะครับหรือว่ามีหนี้เก่าจะลดทีเดียวก็อาจจะไม่ได้แต่เรื่องนิสัยการจ่ายหนี้ที่ธนาคารดูผ่านเครดิตบูโรนี่นะครับเราสามารถเริ่มปรับได้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยนะครับซึ่งถ้ามองกันจริงๆแล้วเนี่ยเครดิตบูโรจะเก็บประวัติไว้3ปีแม้ว่าคุณจะปิดหนี้แล้วก็ตามประวัติก็ยังเสียอยู่นะครับส่วนคะแนนที่เขาให้เราว่าดีไม่ดีเนี่ยเขาจะคิดจากหลายเรื่องครับเช่นการใช้วงเงินไปเยอะแค่ไหนสมัครสินเชื่อใหม่ถี่แค่ไหนดังนั้นการใช้บัตรเครดิตอย่ารูดจนเต็มวงเงินอย่ายื่นกู้หลายที่พร้อมๆกันนะครับและถ้ามีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อบุคคลค้างเกิน120วันเนี่ยรีบติดต่อเครดิตแก้หนี้เขาจะช่วยลดดอกได้เหลือประมาณปีละ 3-5% แล้วก็ผ่อนได้นานถึง10ปีครับ
0: มันForward Extra Smart Money
2: เมื่อก่อนจะฟังมันForward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันForward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: Yay!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ังตาลโทร0910787777
1: เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่แต่เลิกหมุนเลิกเสิร์ชหาแค่แต่มันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บกับมือถือก็ฟังวิทยุได้ง่ายๆลงทะเบียนทาง LINE Assign มันฟอร์เวิร์ดแล้วร่วมสนุกเป็นผู้โชคดีได้ทั้งทางออนแอร์และทางออนไลน์แล้วเอาไปแต่ฟังมันฟอร์เวิร์ดกันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็บแท็บ

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ชี้เศรษฐกิจไทยแกล่งกว่ายุควิกฤตปี40รับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นอีกสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ั้งใจแบงค์ให้วูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
1: ์เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
2: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่9ตุลาคม2569เรื่อง Nearly 30 Year After IMF's Rescue Thailand Face New Economic Testสะท้อนความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันพร้อมชี้ว่าไทยมีเสถียรภาพและความสามารถในการรับมือแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540รายงานอ้างถึงการประเมินของ Fitch Ratingเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งระบุว่าเศรษฐกิจไทยรับมือผลกระทบจากราคาพลังงานโลกได้ดีกว่าที่คาดแรงกดดันด้านเงินฝืดลดลงและทิศทางนโยบายมีความชัดเจนมากขึ้นโดยมีการปรับแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจากลบเป็นมีเสถียรภาพขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำใช้เวทีการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ผลักดันบทบาทไทยในฐานะ Trusted Connector หรือผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยรัฐบาลมุ่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้แก่เซมิคอนดักเตอร์ศูนย์ข้อมูลการผลิตขั้นสูงและยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโครงข่ายไฟฟ้าและบุคลากรที่มีทักษะเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีขั้นสูงปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนลดลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านอ่าวไทยและภาคใต้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: sempat. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนLongevity Wellness และ Anti-Aging พูดกันบ่อยแท้จริงแล้วคือศาสตร์เดียวกันหรือไม่ช่วงนี้เราได้ยินคำ3คำนี้กันบ่อยมากเลยนะคะเลยคิดว่าเป็นคำเดียวกันแต่ทั้ง3คำนั้นเกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่ศาสตร์เดียวกันเสียทีเดียว Anti-Aging เป็นแนวคิดที่มุ่งลดหรือชะลอผลที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมอัน

0: ที่ยืนยาวเท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึง health span หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดีทั้ง3ศาสตร์จึงไม่ได้แข่งขันกันแต่เกื้อหนุนกันโดย wellness เป็นรากฐาน anti aging เป็นเครื่องมือทางการแพทย์และป้องกันส่วน longevity คือผลลัพธ์ปลายทางที่ทุกคนต้องการถ้ามีคำถามสุขภาพถามหมอดาวได้โดยพิมพ์ h ตามด้วยคำถามส่งมาที่ line @manforward นะคะ
1: Mum Forward Extra Happy Family Time
0: โดยหมอดาวแพทย์หญิงฉัตรดาวจางวังกร
2: เมื่อก่อนจะฟังมัน Forward ต้องหมุนไป FM 103จะฟังมัน Forward Extra ต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ันฟรีๆมันฟอร์เวิร์ดแท็กแท็ก
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซสเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: ไลน์แอดแม่ปิง
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนไหนก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: Line at แม่ปิง
1: อยากดูแลรูปหน้าที่ไหนดีอยากดูดีแต่กลัวพังกว่าเดิม
2: ไปที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปใช้บริการบอกต่อๆกันแพทย์พิถีพิถันใส่ใจละเอียดประเมินและวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลทั้งโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โปรแกรมร้อยไหมโปรแกรมฉีดโบทูลินัมท็อกซินดูแลรูปร่างและบริการรักษาทั่วไป
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงใส่ใจดูแลทุกเคสด้วยบริการที่ทำให้คุณประทับใจติดตามได้ที่ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจาเอกเดชาสมศาสตร์ครับดีเผยผลปราบพนันออนไลน์ปีงบ69ปิดกั้น URL รวมกว่า 945,000 รายการคดีออนไลน์ลดลงต่อเนื่องสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: แต่ชี
1: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้าระงับการเผยแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์ผ่านการใช้ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์ผิดกฎหมายรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสสำหรับปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลให้ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ 835,207 รายการแบ่งเป็นข้อมูลจากมาตรการเชิงรุกของกระทรวง DE 749,546 รายการและจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 85,661 รายการนอกจากนี้ยังประสานแพลตฟอร์มดิจิทัลปิดกั้นเพิ่มเติม 19,868 รายการรวมทั้งสิ้น 945,075 รายการขณะที่ข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์หรือ ACSC สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่ามีการแจ้งความคดีออนไลน์ผ่านระบบไทยโพลิสออนไลน์จำนวน 5,279 คดีมูลค่าความเสียหายรวม252ล้านบาทลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า95คดีและมูลค่าความเสียหายลดลง1ล้านบาทและขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตหากพบเบาะแสหรือได้รับความเสียหายแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายทั้งนี้รัฐบาลมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่ประชาชนปิดท้ายกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมรองรับผู้แทนระดับโลกในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการเตรียมรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569ซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นสำหรับมาตรการด้านสาธารณสุขนั้นได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัดโดยขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมากด้านนายพานทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จำนวน100นายจากทั่วประเทศมาประจำการณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อรองรับภารกิจนี้ตลอดสัปดาห์โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่คอยดูแลคณะบุคคลสำคัญพร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางถึงประเทศไทยทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
1: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกอแค่

0: ไฟฟ้า
1: ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
3: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
4: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
5: Run forward

0: MacBook BNT Make Home
1: โปรแรงเกิดต้านงานนิยมพาณิชย์โมบาย Expo iPhone 18 Pro ของพร้อมสต็อกแน่นพร้อมรับประกันอุบัติเหตุ 7,990 บาทคุ้มสุดถึงงบประหยัดเริ่มแค่99บาทใช้เพลินสบายใจไม่มีล็อกเครื่อง iPad จ่ายเริ่มแค่35บาทต่อวันเท่านั้น
2: Chromebook ดูหนังฟังเพลง AI ช่วยเรียน
3: ผ่อน 0%
2: แค่เดือนละ359บาท
3: MacBook Neo
2: แค่วันละ50
3: รับฟรี
2: ประกันอุบัติเหต
3: ุซื้อทีวีวันนี้ได้ราคาพิเศษ
2: เก่าเอามาลดเพิ่มได
3: ้ลดแล้ว
2: ลดอีก
1: ติดโซลาร์เซลล์ก็ทำได้ถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก

รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุก

0: ุกความต้องการเรื่องสร้างบ้านแบบไหนก็สร้างได้ตรงปกสร้างจบตรงแบบครบงบไม่บานคลิก Facebook ไพวันคอนสตรัคชั่น
1: ไพวันคอนสตรัคชั่น
2: ยุคนี้อะไรอะไรก็ขึ้นข้าวของก็ขึ้นแล้วปลวกก็ยังขึ้นบ้านอีกอย่ารอให้ปลวกกินบ้านมาจัดการปลวกให้ราคาที่เข้าถึงได้ที่ Happy House เริ่มต้นเพียงวันละ19บาทพร้อมประเมินปัญหาหน้างานฟรีโทรจองสิทธิ์ตอนนี้รับส่วนลดทันที 10% พร้อมเลือกอาทิตย์ยุงหรือแมลงสาบฟรีครั้งแรกคืนความแฮปปี้ให้บ้านของคุณที่ Happy House กำจัดปลวกแอดไลน์หรือโทร 065

0: Mumford.com. Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, Mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

มื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ิดถึงล้านนาเลกวิวโทร0618232236
1: รู้ไหมอาบน้ำแย่ทำให้ความดันพุ่ง
2: ความเสี่ยงสูงสุขภาพพัง
1: เตรียมอาบน้ำอุ่นดีกว่า
2: ป้องกันความดันโลหิตไม่ให้สูงเกินไป
3: ถูกต้องแล้วครับ
4: น้ำอุ่น
3: เพียงได้ความสะอาด
4: แต่ยังช่วยผ่อนคลาย
3: บอกเลยว่า
4: ฟิน
3: มหกรรมเครื่องทำน้ำอุ่นยมพาน
4: ี้ให้เลือกหลากหลาย
3: ราคาดีเวอร์
1: เปิดแอร์หน้าฝนไม่ต้องทนกับความอับชื้น
2: ใช้หมดร
1: าย เย็นสบาย
2: หายใจเต็มปอด
1: ซื้อแอร์วันนี
2: ้แถมฟรี
1: เครื่องทำน้ำอุ่น
2: มีเครื่องเก่ามาแลกได้สูงสุดถึง3,000 บาท
3: ผ้า2 ถังไซส์ยักษ์
4: ครั้งแรกของโลก
3: ขนาด30 กิโล
4: ราคาไม่ถึงหมื่น
3: เครื่องเก่าเอามาแลกใหม่
4: ได้2,000
3: ที่
4: นิยมพาณิชย์
3: ทุกสาขา

0: ึกถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวคุณอาจรู้จักโฮม
2: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
1: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
2: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
1: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
2: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
1: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
2: ให้คุณได้เป็นตัวเองในพื้นที่ของคุณ
3: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online mumforward.com
4: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

ันจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: forward กันฟรีๆมัน forward แท็กๆ
1: Month Forward Extra We play all the hits

0: We'll be right back with more hits. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: with us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
0: Listen to Mum Forward Extra everywhere you are FM 88 online mumforward.com
2: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ทะเบียนทางไลน์แอสไซน์มันฟอร์เวิร์ด
1: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ามิวสิกนอนสต็อปออนวีคเอนด์

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุกองแค่

0: ช็ค Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสส

0: ซอย6
1: ออกมอเตอร์ไซค์ Honda ไป M Motor รถทุกรุ่นฟรีดาวไป M Motor เอกสารไม่ยุ่งยากไป M Motor อนุมัติไวในวันรีบไปเลย M Motor ชัดๆนะอยากถอยมอเตอร์ไซค์ Honda ต้องไปที่ M Motor
2: M Motor M Motor
1: ที่ M Motor ฟรีดาวทุกรุ่นเอกสารไม่ยุ่งยากอนุมัติในวันรับรถได้เลยบัตรชมพูก็ออกรถได้ง่ายๆ4สาขาหางดงสันกำแพงแม่ริมและแม่แตงคลิก Facebook M Motor เชียงใหม่โอเคผ่านครับ

0: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เบอร์ทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่
5: คำว่าบ้านของคุณสะกดยังไงใช่บออานอบานหรือเปล่า อย่างมีบ้านแบบงบไม่บานต้องที่โฮม888รับสร้างบ้านสร้างจบตามงบของคุณเห็นแบบบ้านก่อนสร้างด้วยเทคโนโลยี 3D เสมือนจริงใช้วัสดุคุณภาพมาตรฐานแบรนด์ชั้นนำพร้อมแนะนำเรื่องกู้และประสานสินเชื่อมั่นใจด้วยประสบการณ์สร้างบ้านกว่า10ปีมีวิศวกรและสถาปนิกดูแลทุกขั้นตอนเริ่มได้ทุกงบจบทุกเรื่องบ้านคลิก Facebook Home 888รับสร้างบ้าน
0: ไม่ต้องบินไปถึงจีนก็อร่อยฟินสไตล์เสฉวนได้ใกล้ๆยอนนี่แบรนด์ดังจากจีนกว่า 2,700 สาขาทั่วโลกแลนดิ้งเสิร์ฟความอร่อยถึงที่แล้ววันนี้สาขาแรกในภาคเหนืออร่อยกับสูตรเด็ดรสชาติเผ็ดจัดจ้านถึงใจกับปลาต้มผักกาดดองสไตล์เสฉวนเนื้อปลาแน่นๆในน้ำซุปเข้มข้นถึง6แบบปรุงอย่างพิถีพิถันใส่ใจทุกขั้นตอนและอีกหลากหลายเมนูน่าลิ้มลองมาสัมผัสความอร่อยแบบต้นตำรับที่ยอนนี่ชั้น4เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
6: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com
7: ต่อจากนี้จะฟังวิทยุต่อแค่

Non-stop.

เมื่อก่อนจะฟังมันฟอร์เวิร์ดต้องหมุนไป FM 103จะฟังมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าต้องหมุนไปที่ FM 88หมุนมาหมุนไปแต่ต่อจากนี้จะฟังวิทยุก็แค่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: ชียงใหม่
1: เสียสั่งลุยต่อ
2: บิ๊กมอเตอร์เซล
1: โรสถานเมือง
2: ลดแรง
1: แถมหนักกว่าเดิม
2: ฟันโท
1: นหน้า PCX ใหม่
2: ลดแรง
1: 99,900
2: UC 3และ PCX
1: รับฟรี
2: โน้ตบุ๊กครบ OS
1: มูลค่าหมื่นกว่าบาท
3: คุ้มจัดทั้งสกูปี้และเวฟ110ลดแรง 49,900 คนทับฮอนด้าทั้งรถไฟฟ้า G-Honor Plus ลีก160มาเวฟ125และซุปเปอร์คาร์ทันราคาถูกกว่าใคร
1: แถมแหลก
2: ทั้งโน้ตบุ๊กตู้เย็น
1: เครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่น
2: ไมโครเวฟ
1: การันตีด้วยทีมช่างคุณภาพอันดับหนึ่งของประเทศ
2: และยอดขายอันดับหนึ่งของภาคเหนือ
3: ครบเครื่องเรื่องมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าไว้จากนิยมพาณิชย์

0: ทุกเรื่องไฟฟ้า
1: ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Google Play PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2: ถ้าพูดถึงบ้านเชียงใหม่คุณอาจรู้จักโมโนทาวน์คุณอาจรู้จักโฮม
3: แต่รู้ไหมว่าเบื้องหลังบ้านที่คุณชื่อคือ Space
2: เราคือผู้พัฒนาโครงการบ้านเชียงใหม
3: ่บ้านของคนรุ่นใหม่ที่ชอบดีไซน์แตกต่างและเป็นตัวเองได้เต็มที่
2: ดีไซน์ด้วยความคิดสร้างสรรค์และฟังก์ชันที่คิดเผื่อการใช้ชีวิตจริง
3: พร้อมแนวคิดบ้านที่อยู่แล้วสบายมีช่องลมและช่องแสงธรรมชาติ
2: และนี่คือ Space Be Yourself Be Your Space
3: ให้คุณได้เป็นตัว

0: จากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091 078 7777

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: ต่อจากนี้จะฝากวิทยุต่อแค่